เลยมาหน่อยเลยนายอย่ามาแล้วไผ่แกเลยผู้ชายไผ่ยันมาหน่อย